มาตอนนี้ความมือตอนนี้ปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนเดียวดูสิไม่งั้นมาในงานคุณทำมือตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาสีเพียงมาตาคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเองก็ต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิกรูโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสุกีสังสัสตามาบิกรูเอ้ยอะไรแบบนั้นนี่สุบิดาพินชาจูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินบีบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชินอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีพายชาซีซีแคมาร์ร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตฟอนิปจูดินชะเท้าอามาเมื่อไงลางเอ้ลากเอ้เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์สัตอันท่านนับเป็นสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์ตาลิสฮับบอยโอฮับกูดเบรีกูดเบรีกู